0: อกเอาวันนั้นเงาวิบปัลลีเ
1: สด็งมาดาร์ดุนียนเดบุกทิมพาลังอาบบิสยับจักจกดcokot kan di sing mana bo amat je lo bo
0: nah siup bikat engkak engkak